0: สิ
1: อะไรอะไร
0: ก็ยังเหลืออยู่อย่างแหละที่ยังใช้ได้
1: อะไร
0: ถามเขาคนที่ฟัง
1: ฉันไม่รู้นะก็ฉันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: เสียงยังใช้ได้อ่ะ
1: เสียงก็อย่างนั้นแหละ
0: ก็ยัง

0: มาอีก
1: ไรเดี๋ยวคนไปเล่นข้างบนข้างล่าง
0: เอาฉันมันคนกันเองบางทีไปงานแถวสุพรรณเนี่ยนะฉันก็เล่นบนบ้านมั่งลงมาเล่นข้างล่างมั่งแล้วชอบใจไปเล่นที่วงไฮโลมั่งร้องเอารางวัล
1: บางทีเห็นเผลอๆหลบไปเล่นใต้ถุนก็มี
0: ฮะแน่บ่อยๆแล้วแต่เจ้าภาพ
1: ไปเป่าช้างฝุ่นสิ
0: ไม่ใช่หรอกเจ้าภาพแกหลบไปอายเมียก็หลบไปใต้ถุนก็แอบไปเล่น
1: เล่นธรรมดาเห็นไปฉันเคยไปกับครูสวัยก็เอาวงไปประมาณ30คนเวลาฝันจิตไปเล่นตามใต้ถุนทำไมเอาไปกัน2คน
0: ไปหลายคนแล้วหมามันเห่า
1: ทำไม
0: ตกใจเนื้อเพลง
1: เพล
0: ินมาไปสองคนนี่ค่อยๆร้องกระจุกระจี
1: ้
0: ร้องกันเสร็จกลับมาวง
1: เราวันข้างหน้าฉันจะได้ไปหัดเล่นบ้าง
0: โอ้ยถ้าฉันไม่เล่นดีละซินเวอร์ไม่หาฉันมาเล่นบ่อยๆหรอก
1: นี่ซินเวอร์หาเล่นอีกแล้ว
0: ซินเวอร์หาเล่นคนซื้อไปฟังก็ฟังกันแล้วอยากเล่น
1: โอ้
0: แต่ไม่ได้อยากเล่นฉันหรอก
1: อยากเล่นใครอ
0: ยากเล่นแม่ผัน
1: ใช่ใช่
0: เอาแม่ผันมาด้วยแล้ว
2: ก็ฉันยังสาวน้อย
1: ใช่
0: ลองสวัสดีไปหน่อย
2: เป็นสาวน้อยกว่าเขา
0: ลองสวัสดีได้เลย
2: สวัสด
0: ีให้ฟันหลุดนะ
2: จวนเป็นไงล่ะเนี่ย
0: กดๆด้วยนะ
1: ร้องสวัสดีใช่ไหมคะ

0: นี่ลืมมันนึกว่าเล่นที่เวที
1: ลืม
2: ทำไม
0: ลืม
2: เห็นหนุ่มๆเขาสิท่า
0: ใช่แต่เห็นเขาหน้ากระตากระหลอกกระแหลกนึกว่าเล่นเวที
3: จวนจะขึ้นยอดไ
0: ผ่จวนไป
2: เอาไม้
0: เหลืองฉันยกมือ

0: ัดว่าจะชัด
1: พอพ
2: อกลัวเสียงไม่ออก
0: มันไม่ออกว่ากลัวควันไม่จะหลุดมาบังอ่ะบังคอ
1: ใส่ให้ใหม่เมื่อวานนี้ประเดี๋ยวเสียง

0: โดนอะไรแล้ว
1: ก็ดอนตะโกที่เราเคยไปเล่นไพ่กันไง
0: อ๋อนึกว่าดอนพลาวดัน
1: เที่ยวเล่นในบ้านตำรวจเดี๋ยวนี้ยังอะไรเอางี้ดีกว่าเรามันน่าเกลียดผู้หญิงร้องไปหาผู้ชายเนี่ยกลับขึ้นบ้านก่อนกลับขึ้นบ้านก่อน
0: กลับไปทำไมล่ะ
1: ให้ผู้ชายมาเรียกมาเล่นตัวมา
2: ธรรมดาผู้ชายก็ต้องมาเรียกเราในหนู
0: แม่ที่จริงไม่น่าเล่นตัวเดี๋ยวนี้ผัวหายากจะตายไปผู้ชายมีน้อย
1: ใช่แล้วนะขอทงขอทานยังเหลืออาสิคะเชิญบรรดาสุภาพบุรุษวันนี้ก็มีพ่อสวัยพ่อบุเพียนแล้วก็พ่อโชตพ่อสายัน
0: เพราะวันนี้มีเพิ่มมาอีกสองหน่อใช่ไหม
1: เพราะที่จริงเราก็จะต้องหาอีกสักหน่อพอดีแกอ่านหนังสือไม่ทัน
0: ทำไม
1: อ่านจดหมายไม่ทันก
0: ็
1: เลยไม่ได้มา
0: ไปไหนใช่ล่ะ
1: ไปตีไก
0: ่หน่อเล็กหน่อใหญ่
1: หน่อพอได้อาเชิญสิคะเอ๊ะทำไมต้องให้ปั่นถึงจะลกไหมฮะ
0: นั่งหัวห้อยหมดแล้ว
3: ลุกมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ว่า
1: อ๋อ
0: ลุกมาดู
1: ลุกก็ว่าสิร้องมาหาผู้หญิงมาเชิญพวกอีฉันจุดธูป7ดอกนะถึงจะออก
0: แม่ผ่าน9ฝันใจ12
1: ถ้าแม่ลุกคู่ดอกเดียวมา
0: ใช
1: ่ถ้าไม่หน่อยสิกลัวตายไงเดี๋ยวเอาสักให้7
2: ไม่ถามไม่ถาม
1: ไม่ต้องมาใกล้นะ
3: โอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เจ้าที่อยู่บ้านน่ะตะกิดให้ยิกเจ้าน
0: ั่งกินตัง
1: ค์อ่ะเข้าไป
0: เราหนีแหละกินน้ำดีกว่าตัว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วแหมฝันเสียหมด
0: มาแล้ว
1: ทำไม
2: นายห้า
1: เออ
0: แหมเอาตังค์มาให
1: ้เลิกนึกว่าอะไร
0: แก้เขาสิแก้เขาได้แก้เขาไป
1: แก้ที่นี่
0: ไป
1: แก้ที่นี่ใช่ไหม
0: แก้ที่นี
2: ่อย่าแก้เล่นแล้วห้ามแก
1: ้ต้องเอาเข็มขัดออกไหม
0: เฮ้ยแก้แ
1: รงเนอะไม่รู้สิก็เห็นบอกข้างนอกบอกมาแล้วมาแล้วฉันก็นึกว่าเกี่ยวกันนี่ด้วย
0: ให้ท่าเขาเลยถึงได้จ้างบ่อย
1: เสียง

0: ว่าฉันหิวข้าวจนโทรไม่คอยใครบอกว่าวันจิตเขาโผล่นะแม่บุญปลูกแปลมหน้ามาแค่จมูกของพ่อไหว
1: นั่นแหละแค่มาดีเลย
2: โอ้ยมาแบบ

0: ออกปาก
1: ร้องไม่ชัดแต่เดี๋ยวก็หาว่าเราว่ายับ
0: ก็หยาบที่ไหนบอกหีบหิ้วหีบมาด้วย
1: ต้องร้องชัดๆสิ
0: ร้องยังไง
1: ว่าออกมาตั้งนานยังมองไม่เห็นหน้า
0: เอาไปเผา
1: เองไปมูดหัวข้าอยู่ในรูหีบใคร
0: ไม่ได้สั่นจัด
1: สั่นจัดพอนะ
0: นั่นแหละอย่าใช้นาสิกมากนักเรียนตอนหีบ
1: อางั้นผู้ชาย
2: แต่ความจริงหน้าเห็นหน้าเราก็แอบ
3: ใช่อย่าง นี้แอบ
2: ความจริงหน้าเห็นเนี่ย
1: เห็นหน้าแล้วหน้าไม่เห็น
4: เห็นไปมุดหัว

0: หลบต้องร้องใหม่นั่นเขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอนางฟ้าหลบเดือยเทวดาน
1: ักเปลี่ยนใหญ่เลย
0: ไอ้ที่แหลมๆบนหัว
1: ชดา
0: โอ้หลบชดา
1: หลบ
0: หลบหลบชดาเทวดา
2: ชดาชดาไม่ใช่ชดา
3: พี่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบนางฟ้าน้องหลบเทวดามาอย่างใดแต่พอสนเธอ
0: ไม่ได้ไม่ได้นั่งเรื่องของเด็กเขาเล่นกันทำเสียเส้นหมดเส้นกระจายเดี๋ยวก็กระจุยอีก
3: พี่ไม่

0: อย
1: ยังสาว
0: ปล่อยคอยทักเพราะความรักมันออกฤทธิ์ก็ใช้ใครคอยเนี่ยกระติดน้องรู
1: ้เดี๋ยวนะนิ้วแกทำไมไม่มีเล็บ
2: ก็ตัดออก
3: ตัดออก
1: ตัดยังไงมันรุ่นรุ่นชับ ก่อน
2: ก็ตัดออกคราวนี้มันก็เลยเล็บไม่มีมันก็
1: เล็บมันถ
2: อดเล็บมันถอดออก
1: อ๋อสะกิดชับก่อน
2: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
3: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
1: ใช้นิ้วก้อย

0: โถอุตส่าห์แบกมาไม่ใช่ที่แดงนะแบกมาหน้าดำหน้าแดงแบกมาไกลจ้ะ
1: แดดร้อน
2: พี่เข้าไปถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์นางเอามาขวากวันจิตละเท่ากับดุนไฟ
3: ไม่ใช่
2: เขามาถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์มหาขวัญจิตจะเอามาให้ขวัญใจ
0: ใช่ใช่นั่นแหละใช่แล้วจ้ะ

0: น
1: มันต้องเล่นเลนส์หน่อยสิ
2: มาเทียนมาเทียน
1: ต้องเล่นเลนส์หน่อย
3: พอพอเห็นรูปร่างพวกเราจะเตรียมอ้วก
0: อ้วกแล้วอ้วกแล้ว
1: ยังไม่ทันรู้จักมาฝากรักเออเออเออไวมากเลย
3: พอเห็นเราเขาชักแรง
1: ต้องทำให้ดีๆหน่อยสิ
2: ฉันคลื่น
1: เอาคลื่นก็ร้องไปเอง
2: ยังไม่

0: หนูมั่นใจ
1: หนูมั่นใจจ้ะฉันอยู่ไกลอยู่ทุกครั้งเลย
0: ไกลได้ไงเล่าน้องมาสำรวจนักหนังสือพิมพ์ก็
2: ขอโทษขอโทษ
1: เฮ้เป็นพวกอบังฮะ
2: น้อง

0: ที่แล้วเราใคร
1: โอ้ยอยากจะรู้อยากจะรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอก
2: ถามว่าลูกเต่าเนี่ยเจ้าโน้นเราใครเมื่อเจ้ารู้จักชื่อเสียงจึงตรง
0: ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยลูกเต่าเราใคร
1: ฉันน่ะเหรอฉันก็ชื่อโชติจ้า
0: อ๋อโชติ
1: จ้าโชตินามสกุลแดงชื่อจ้า
0: อ๋อแดงชื่อ
1: จ้าแล้วก็คนนี้ก็ชื่อสายันนามสกุลตึงเป๋งฮะ
0: อ๋อนี่ก็เรียกว่ามาวันนี้
1: มากันอย่างเรียกว่าคนนี้ก็มาอย่างตึงเลยฮะ
0: อ๋อนี่เต็มเต็ม
3: มาชืดมาเลยชืดแฉ
4: ชืดเลย
1: ชืดมาร
0: ู้จักชืดกันแล้วนี
1: ่ฮะ
0: พระโชติแดงชืด
1: โ
0: อ้ได้รู้จักชืดพระโชติแดงชืด
1: ตกใจ
0: แล้วก็แกมายืนหน้าจืดเหมือนดังกะปิขวัญใจ
1: กะปิเหรอฮะ
0: กะปิ
1: อ๋อกะปิกะปิโหที่ม
3: า
1: พ
3: ูดมันด้วย
0: นี่เขารู้จักชื่อเราแล้ว
1: รู้จักแล้วบอกแล้ว
3: อะไรสายยันอะไรนะ
0: สายยันตึงเป๋ง
1: สายยันตึงเป๋งจ้ะ
3: อ๋อมา

0: ไม่ใช่นั่นนามสกุลเขาเออบอกเรามันคนกันเองใช่อื่นใช่ไกลรู้จักชื่อเสียง
1: รู้จักแล้ว
0: ไม่เอาละ
2: นี่มันตึงกางเกงนี่เป็นคนไทยที่อยู่อินไม่ล่ะ
0: อย่าย้ำให้มันบ่อยนะ
1: เสียวเสียวก็บอกเก้าเลยเสียว
2: เมื่อเจ้ารู้

0: ม่ยานเหรอ
1: ตอนนี้เอาเชือกผูกแขวนคอแล้ว
2: เอาไว้
3: ว
2: ่
3: ายานมัน
1: จะแหล
3: ก
1: โน่น
4: มีเห็นคนโน้นนะคุณเห็นคนโน้นเข้า
0: เห็นทั้งคู่เลยแหละอ๋อทั้งคู่เลยแหละต้องดูไปที่มันดูไป